0: ็นที่ตั้งคนหลวงมีที่ดินแล้ววิ่งแง่หน้าแง่หลังวิ่งหาจะตั้งและที่จะตั้งวิ่งหาแง่หน้าแง่หลัง
1: ที่มีดวงสว่างของดีดวงที่ทำไมมันคันคันคันคันคันคันคัน